0: นี่ในบ่อ
1: ให
0: อ
1: ้
0: มุกาดีดังเฮาเดินตัวนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงารางนั้นทำคิดว่ากาดีกี่บาราไว้นะประชาชนพูดโทรอุ้งเนี่ยชิมาดินเลยเรนู่นนี่นางบ่อ
1: เช่ชิดอะไรเลยเช่
0: อ่ะก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สลูกี้กู
1: ห่วยห่วยให้ให้นะไก่โน่ฮังการก็ยงจากก็สิปูเรื่อยให้เราไม่มาป่ะงั้นใช่นะเขาแต่ฮับจันนั่นทำแล้วสิบุ
0: เออก็ได้ก็ได้พี่รู้ดนะก็ได้ก็ได้ให้ให้ให้ให้ไอ้จะเลยให้
1: ดูสักตัวนะจ้าหนูป้ากี่ดารานูปีกี่ดาราเห็นจ้าทุรุโอโก
0: ้โอ้โห

0: หนูข้าหลามเนี่ยมาเต้งฟางไงให้ใจอ่ะ
1: ค่อยค่อย
0: ข้าสาบีเลยสินะ
1: ใช่น่ะนงคารวะเลยให้บีบันนี้เขาจิกน่ะนงใช่คารกมาเต็งปังให้บีบันนี้ก่อนห่วยห่วยอะดูอิชิงวัดมาพังคารเห็นบ้างจ้าอะดูมันเลยตัวนั่นเตยามนั้นงอยจริดีคุยเบียมชาวให้นึกพุทโธปีรักปะคุยกิมาให้มารงสิงกันชนะคุยจูชารุกยาจริณิสาวได้จะบัดได้ยามกันหัวหน้าบิวห่วยโชนสุสานบีบอกไว้ดูน่ะนงสิงมาทำสานสานสุบีรักปะเราสิงบุตรจริบสิงมาเต็งไว้บีบอกไอชนะให้จักเกออะทุบวัดพังทำบีนับได้บีรีบละสินะตาบ้าง
0: สารนั่นสิด้วยเจอเงี้ยมาทั้งเราหมดทางกับเจอเก
1: ศอย่างไรใจว่าฟ้ามันตั้งทำบีระก้ามาข้าตาบ้างกอลเลอร์สิ่งแม่มามสู้เลยเดี๋ยวจะบอกตาเร่จานสมบูรณ์พิจักเก้ดงยิ่งฟอลต์ผมจะเลย

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Good afternoon, ladies. Tatar amnok sari phone to bilese kana oi birabano.
1: Thongju dai ne apsa amra ka oi sa.
0: Thongju dagi amra habi ba ko.
1: Oi sa.
0: Yam phajaba minga mani haijage. Kari wafam thambi gani have you?
1: Sa wafam ma tam te thambi
0: Have you, have you?
1: Koi sai sin ta ba mayam to stevo la jo be usko kun se ko ta.
0: Mhm.
1: แต่ยังก็คงไม่พิเศษเลยแกมที่ทราบเนี่ยมาเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือยังหาคนเลยจริงๆแต่ยังแล้วก็ตั้งแต่ทำดีเลยแล้วทีนี้พี่นายยังไปต่อไปค่ะคือให้พี่ภาษาอังกฤษต้องการให้พี่มาอีกใช่ไหมอ่ะต่อเลยนะตั้งแต่ยังคุณค่ะค่ะจะเลเจอร์เรย์มายังจังดีโร่นะตั้งแต่ยังจะยังหาคนเลยจริงๆแต่ทำเงินได้แต่ลูกค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้ตัวเลยค่ะอือฮึอะโดมัยกิจิอินิอินดาอะฮัลลัมมันจะเอาไปมาตุงดาอะคุยซะดีตัวค่ะอือฮึมันต้องดนาคุยในใจอยู่ที่ทองดาวะโตอะเดี๋ยวอะฮัลลัมมันยาวอีกนิดอะฮัลลัมมันมันจะตั้งมาจ้าตาบ่ตาดีเดี๋ยวจะบ่มัวน่ะเราก็เคยให้มาตุงดาเพื่อนที่จริงๆมันตาดีเลยก็คือถ้าคุณชอบลูกชิ้นมันน่ะจะต้องเอาตัวว่ะ
1: ชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยอ่าชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยอ่าชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยอ่าชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยอ่าชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยอ่าชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยอ่าชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยอ่าชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยอ่าชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยอ่าชิ้นมันจะปั่นเจอเลยค่ะเฮ้ยอ่าชิ้นมันจ 준비되나 아까기 그런 맞아 되니 아일라만 됐잖아가 아 이런 거 제가 내가 간다 되니 양비나 거기 아일라만 되니 사그리 하는 간다 되니 뛰는데 아 또 한 번이 하셔가지고 다
0: 왜
1: 아주 참되는 거니까
0: 아도 마시 Amrazi, kau ini radio sih kita nak cerna bibra kemain tawai.
1: Amat biasa, aku yang lapisan.
0: Hoi hoi, ado saya happy riba tu maina masih di nupi kaki nanti saksa hijana. Bisa tengjal lak pagi kau ini thabak cina pagi, pamuk daya deh pagi, duga pangururoi kah pagi wakal khana wisum jawi ko. Hoje happy riba tu. Masing cahana thari bani na, loi mana pangdui ni, ahana kongi wani, ado yamna lebang macca tawa mau unda uhening pagi, wapam punduk bi bani Amran happy riba.
1: ฮัลโหลมันงามงามอยู่ค่ะอะไรที่นี่เนี่ยมองเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะมองเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศไทยอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องนะต้องมาต้องไปติดตามเดี๋ยวไปค่ะค่ะกรุงเทพคุณจะได้ยินไรอยู่ยาวจะงับเป็นอะไรต่างค่ะค่ะกรุงเทพคุณเส้นบางกุมบะยังไม่ต้องไงจะไปขึ้นดมเทียนในนะฮิบิบันนี่ใช่ค่ะอันนี้ตั้งแต่คุยคุยหันจันบางกุมบะค่ะต้องมาเลย
0: นั่นก็มาชนะเตะเลยยิ่งมันมาดีเลยนะมันยิ่งเรียนดีโอ้ยพังงาเซนยิ่งเราใช้ปากคำมันจะว่าเดี๋ยวนี้อะไรไม่คิดเลยตั้งใจเรื่องคันนี้ตัดสินมาเลยเฮ้ยนุ่พี่ก็ทำรำนี่นั่นนุ่พี่รำได้คุยเหตุให้เด็กกันนุ่งไงเตะนุ่พ่อพัลลุไว้ยัดเลยอะดูนุ่พ่อพัลลุคิดจะดมตัวให้จะมาตายก็ให้ดีสาวลูกตะคุณเหงาหันซันบกขอดปัจจุบันตัวเสียฮัลล์มันสิงห์นี่อุบุดันนุ่งไงตบะตะหันิงตบะสุดมียาวจริบยาวริบันให้จริบก็
1: ไปพัฒนาดูดีไซน์ชนะดุมเลพี่บอยสนุกคณะกรรมการนั้นจะดุมคุยกีพีพัฒนาเสร็จแล้วก็สักตัวห้ามดนะคุยมังงานิสักกูรู้ก็ทั่วโลกก็ตีกินิกายดนะดุมห้ามจนไปซุ่มยาวไปให้บอกก็อะดูมาสิไม่มากีตั้งมาตั้งมาทำไมนะดุมทำเสร็จเก้พ้นตัวบีรักไปอัมพัฒนาฟุ่มทำบีรังบะอัมราบุทักกัจเจเก้มาทั้งกีโกลมามุกตะกัจเจเก้
0: Hello.
2: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Taram Nokchari. Kanawai Birabano.
2: Good afternoon, sir.
0: Ponto Birabu Mingle from Mumtang Haibu.
2: Salam Dagi, my Jim Tanisa.
0: Salam Dagi.
2: Madam Ibim Sa.
0: Madam Ibim Sahibiba.
2: Oh, my bum.
0: Oh, my bum. Nakpi gani ko. Kitang kanutok do bani. Madam Nina do, Madam Harishwai. Kayu wafam tambi gani Haibu.
2: Saya
0: Mama Mapana Wabasi, Pataba Masagi, and Karahin, the Wai, Hiba Zurum Yawi, Adanang Sai Pivum, Sotaba, Masasing, Lukitang, Pagano Honavada, Atopa, Matsimanausing, and Nungaitaba Kotpa, Dum, Labour Su Yawi, Masi, Aman Amagi Mating Panga, Sotaba Singboots and Katpiba Hibatarego. Sumi Wakanda Leneragadi, Yum, Ban Badasu, Mung Manung Leminervis in the Sunungaina, Legani Hibagi Wafam Tambirapani. My bum, Jensa, Yam Tagatari, Yam Pazawa from Yam Pokapire. Say Makatan Kudul Tamzerke, Hamu Potaza,
2: thank you.
0: Matamatan Tamina say Tagatari, Ponda Wilpagi. Money to ever film the gay Pusparani in a Sakwa, Say Malan Tuxagay, Mayampuna, Matamatamina say.

0: 류시부가이노네나무칸기도 하이타래고. 아도나 하이자들가 좋고 이제 샘샘은 강물이 와자라부산이다.
1: 아도 아도 내가 타이하 우리 심타가로 그지고이야 이제 타 무파절레. 아 러우카라스 우거스 내로드나.
0: 와이 와이.
1: 내가 시디 미에티에나 피시로마자기 타도가 미에파 아도 심타바다. 타와는 심토 카도케가 코이파 코비종 콘디즈제.
0: 阿姆外在吧，还在嘞，啥罗？阿姆他个生命吧，还在嘞。阿姆外在，可以就他不得等那么，先先等那个安吉里呢，还在不打嘞，还在不给的那些的，打比不给的，没得的阿姆外在。阿都冷不会哭些？乌云波给个，什么都会对了。啊，妈呀！啊，他冷不会困难给当起来个乌云波，真的乌云波，你我呢？还在。
1: 哦哦哦哦，还抗日路人呢？
0: 그게이밤주다나나바이나고어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어 lakpo oiragani haina ai thamjage ngai biu haijabatare aduna thagachari call tobirakpagi
1: hoi sal thagachari aisu mutang dia wanjaninga paata
0: soidin makki akhoina suning jingjage taju tabirangmane khali atopa caller mamu kaijage Hello. Hello. Good afternoon, ladies. Ki thoram ni. Phone to birai si kanao bira bano. Hello.
2: Hello.
0: Tazi kanao bira bano. Phone to birai si.
2: Yorbu mama kai degi. Ima to bini bungo.
0: Ima kana hai biba.
2: Ai.
0: ไปพงทุกปิวมาวริชันนุงไงนะบ่มิงดงตังก็ทําบิรมบ่มิงดงตังก็ให้บิรมอ่ายอรุงมามาละไกดิกิอือฮึอ่าบลิวอะโซบิบลิวอะโซบิไฮบิรไฮบิรกะลิวาฟัมพงทุกปิงบ่ไฮบิวก็ยิวดิกันดิมามามาปานุชินะบลิวิเซอือฮึไอจิมอตนังตังไฮดิกิตอบุนอือฮึไฮบิว
2: ติงลีบางังดิเฮงนาคุยเยบอดิงกะทําบะไหนบีอือฮึอะมะทีเลรักบะอะดุกะอะมะมามะปานะซูยามนะสิคินดะบะไฮกะเรอือฮึอ๋ออัยอิซามะซูดาวะเยเรโกค่อยๆอะดุกะอะงังทินดิจะอีตะรุกทิดิงไหนดิเบรนเซตันทําทันดิตาวดีนะคุยจะอีตะรุกตะกิตําบะโหเรค่อยอะงังวนเงะจ้ะ
0: ผู้ดิกนากันมาตัวเดียดาใช่หรือไม่พาบ้าอันนี้มาใครจะยาวนาจีจีเด็กีโดยน่าทำอะไรนะทางงานจีจีเบรียนดูว่าเด็กีมามาพากินนิชินาบุกีเบรียนดูว่าล่ะป่ะอือฮึอาจจะน่าผู้ดิกีไม่มีนาดีมองที่นับยาดเรียดูตัวนับยาดเรียหายเสียทางงานจีจีอันนี้น่ะว่าที่มาตัวบ้า
2: อันมันอาจจะทำมันแต่ว่าให้มาชี้ตัววันละใครมาชี้ตัววันละพัดที่ให้บริวารสิไรนั่นแหละก็ไปหายใจเลยอันนั้นอ่ะค่อยน่ะมองพัดที่อันนี้งอนพัดที่ให้เนี่ยสิมวยกีดะมามามามามาเลยเนี่ยรีบมาพาสิ่งที่ก็ลอยน่ะเอชีน่ะไปชีน่ะพัดที่ให้บริกิเจ็คชั่นหลักตัวดูน่ะมารมัวร์ก็คุณจิกก้าค่อยสมาร์ทสิ่งที่ก็ยิ่งอาชุกยามน่ะขัดตัว ทำตัวมีทำก็สิ่งใดคอยลีลาฟลาดสู้ท่านยามให้ดูสู้ท่านรวยนะพัฒนาบะมีสิ่งดีอารมณ์พัฒน์เกอันนั้นมาหน้าอันจริงก็ขั้นสี่ขั้นสี่นายเดบะอิมานีปานีอินิมีไอบุพอยบะไอนั่นเราไอกินเลยบุพพาสิกิมาปานีมามานีหายไปกี่วาสิเลยรักเดบะมวยนั่นตัวละก็อ่ะเด็กกี้ข้อยนั่นสู้สวยบะเลย
0: อ่ากันนี่มาให้ประชาชนอุ่นปุ่นอุ่นบ้างสิจ้ะย่างย่างมันทะเลอันนี้เลยรำมีบ้ามีกี่มุ่งกันเลยจะบ้าสู้แก่สู้สันทะเลทีวีน้องว่าอ้ามาบ้านนี้ดูยังทะเลอ่าดูกะคุณจะมวยน่ะอันนั้นทาร์ซันเดบะยาเดบะดูมวยน่ะปุ่นปุ่นชะลักกัน